0: 阅读，读懂彼此，读出自信，读懂时代的澎湃，见证人类文明新形态。共建书香社会，共享现代文明。
1: 2026年2月5日，中老命运共同体建设对话会在老挝万象举办。心智生产力这一关键词成为热议话题。加大创新力度，拓展合作空间，助推心智生产力与高质量共建一带一路双向赋能，成为中老两国的与会人士的共识。
2: 我们要进一步深化利益融合，加强两国发展战略对接，深化经贸、农业、基础设施建设等合作，挖掘绿色发展、数字经济、人工智能、清洁能源等新兴领域合作潜力。今天我们还将共同见证中国关键词新书发布。这本书系统阐释中国式现代化道路和中国治国理政理念，将成为老挝朋友读懂中国的一扇窗口，也为双方文明互鉴提供新的知识平台。
3: อันที่สองสืบต่อเพิ่มทวีการเชื่อมโยงเชื่อมจอดด้านพื้นฐานคนลางให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและยืนยงเพื่อเพิ่มทวีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้หลายขึ้นและทั่วถึงโดยยกระดับต้องสู่การผลิตทางด้านกสิกรรมสะอาดของลาวให้มีมาตรฐานสากลเพื่อสามารถส่งออกสู่ตลาดจีนให้หลายขึ้นนี้บ่เพียงแต่เป็นการลดพรการแตกตนทางด้านการค้าและการพัฒนาแต่ยังจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของท้องถิ่นของ2ประเทศเฮ็ดให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับผลจากการร่วมมือทั่วถึงและเสมอภาพ

0: 相控阵雷达技术把我们的信号进行一个定向广播，广播到我们没有信号的这些塔上，通过这两种方法实现了全线路的全景数字化覆盖。工程还使用了数字化装备、数字孪生技术、三维设计、低空经济技术运用，把这些新质生产力技术纳入到整个工程的装备运用中。它也是一个技术标准输出的重要通道，在中老两国中进行一个技术标准的协同，把中国产品的技术、运维的技术、基建的技术输送到老挝，让中国标准走向东南亚标准甚至世界标准。
1: 中国和老挝两国电力互联互通的重要通道中老500千伏联网工程日前正式投产。该工程输电线路全长177.5公里，投产后两国电力互济能力将提升到150万千瓦，每年输送清洁电能约30亿度。
2: 2026年4月20日，中老500千伏联网工程正式投产运行。这是继中老铁路之后，两国共建“一带一路”的又一标志性成果，也是新质生产力在跨境能源领域落地应用的重要示范。
3: ถ้าพวกเขาเปรียบเส้นทางรถไฟลาวจีนแมนกระดูกสันหลังแห่งการขนส่งโครงการสายส่งนี้ก็อาจเปรียบเหมือนหลอดเลือดใหญ่ที่จะลำเลียงพลังให้แก่เศรษฐกิจของสปป.ลาวเพื่อให้การพัฒนาตามแล้วเศรษฐกิจลาวจีนและแล้วเศรษฐกิจต่างๆให้ขยายตัวอย่างแข็งแรงและการหมุนใส่เทคโนโลยีอันทันสมัยจากสปป.จีนผ่านโครงการนี้จะช่วยให้ระบบตะข่ายไฟฟ้าของลาวก้าวสู่ความมั่นคงทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในเวทีภาคพื้นและสากลผลสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญในการสางการหันเปลี่ยนอุตสาหกรรมพลังงานของสปป.ลาวจากการสนองพลังงานให้แก่ภาคพื้นไปสู่กองทัพหนาในการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองของสปป.ลาวขอขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนสปป.จีนที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
4: ผลสำเร็จในครั้งนี้บ่เพียงแต่แมนการยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มความเสถียรภาพให้แก่ระบบตะข่ายไฟฟ้าแห่งชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นบาดก้าวอันสำคัญการหันเปลี่ยนสปป.ลาวให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงพลังงานและเชื่อมต่อกับตลาดพลังงานในภาคพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อร่วมมือกับบรรดากลุ่มความยุทธศาสตร์จากสปป.จีนและบริษัท EDLT อย่างแน่นแฟ้นเพื่อคุ้มครองและนำใช้พื้นฐานโครงสร้างนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจสังคมของทั้งสองประเทศ
5: 中老500千伏联网工程的投产正当其时，恰逢其势，为滇老深化跨境能源合作、共谋区域发展注入了强劲的绿色动能。云南愿以老方一道，全力落实好两党两国最高领导人重要共识。以本次联网工程投产为新起点，持续加强交流合作，不断做实做细硬联通、软联通、新联通，共享中国扩大高水平对外开放新机遇，开创滇老合作共赢新局面，为中老命运共同体建设做出更大的贡献。
2: 创新无止境，合作向未来。从钢铁思路延伸到电力思路，新质生产力正沿着一带一路在中老命运共同体建设的实践中持续转化为老挝产业升级、民生改善、绿色发展的强大动力，为中老两国的合作与发展注入源源不断的新动能。在中老建交65周年、中老友好年的新起点上，两国人民携手并肩，以实实在在的合作成果，持续续写中老命运共同体建设的时代新篇章。